0: the peacock spreads his fan.
1: ทำไมมันขายฉากไอ้นี่มาด้วยอ่ะ
2: เอ้ามันเวลามันจะกลายมากสินมันจะไหลมานั่ง